0: ท่านเอาไปโยนหน้าผาจะตายอาซ่า
1: เป็นผีน่ากลัว
0: งั้นเอาไปขายซ่องคนชั่วหรือเอาเล่นเมียผัวจะเข้าท่าเข้าไส้

นั่นอะไรนะอยู่ที่ริมน้ำอ๋อเรียกกันว่าโป๊ะนั่นอะไรหนอล่อกันดังจ๊กอ๋อวงลำตัดจ๊กพึ่มพึ่ม